ในปี2026ตัวตังเซินตั้งระบบไปมาเขาออกได้มันเวิ้นมีระเบียบเขาเฮ็ดไปตั้งรุ่นที่แลเป็นตังเซินมีรั้วเตียวเขาออกหอย69,000ลำไปสินตั้งพระเตียดและสินตั้งในเซินมีรั้วเตียวเขาออก611,000ลำปอกไปเด็กเตรียมปี2025ตัวเทียมไล่หมาหอยปุ่นใน10,010จงกดเทลูคนมิงจิวจีทอนยูเสียงกงซือเอาละทาตัวละแขกเกี่ยวปั่นหาหอย36ลำมีมบเหลียวตัวละแขกเกี่ยวหอยไป40,000กุนปอกไปเตรียมปีกายเวียนระยำเดียวกันเทียมไล่หมาหอยปุ่นใน72ปุ่นไป7ตามกันโกติงเอาหงเขียกได้หูตึงเก่าหล่อสหาคำถึง27คำการติงเอาหงเขียกที่เห็นนานอยู่ต่างพระเตียดปิ้นอ่อนหนาเปินปิ้นที่ต่างไล่หุ้มโซกุนเฮินไปดินแอวนั่นพอถึงเดิงเก่าหล่อ27คำผู้ตีฉิงตีบาดมังเย็นนานการติงเอาหงเกี้ยงนี่เตรียมปีกายเวียนระยำเดียวกันลงปุ่นซ้ำทบซ้ำปิ้นต่างไล่หุ้มโซไตเฮินไปดินแอวนั่นเมื่อโดนจงการเปิ้งอย่างต่ำเสียงเพซ้อนเขาภาษาปันธนังกันสำเริญที่ยินนันเซินอยู่ที่หงเฮนลงภาษายินนามิงสุตาโซหันยกเฮ็ดอยู่ในพร้อมหันมีผู้เพซ้อนซับกุ่นโกป้องกับจงการกักเตรียมภาษาปันธนังกันสำเริญที่ยินนานเราเข้าแก่นใจกวางอาญาภาษาปันธนังกันสำเริญเลนียายซาลึกสื่อจำภาษาปันธนังกันตีผู้หันกับตั้งผู้ฮักซาและเฝ้าเฮียนไปขอบต่างตีคำเขาเสาไอจินนันเอาเลืองเปิ้งอันกุนหนุ่มหุ้มตอกนั้นมาสอนสืบกวางซ้าภาษาสงขวาเพศซ้อนความหูภาษาสงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันมีลูกเฮนและคู่ซ้อนอันมาเตะหงเฮนลงหงเฮนซุ้งโสหงเฮนเชี่ยวโสหกหอยกุ่นไปไปเขาพร้อมๆเวลาเมื่อปล่อยกินเขามึนเดินแหล่งหงการโป๊กวนในเวียงตีคุณหมิงสือกบป้องกับทะลักคาเฟ่ตีบะมึงยินนันเอาของโคอุ่นใจนันไปต่อนปั้นเหือกุนหมูเผียวกวาดในเวียงนั้นมีกุนหมูเผียวกวาดในเวียงเหมือนสองปันกุนไปเอาแต่ข้องโคตอนปันเวลามือปล่อยกินเขามุนเดินแหล่ง12ปันนาเจ้าเขาเลิกเสียกไว้สองการเตียงเมย์คมที่โชคสายก็ได้ตามซ้ำปีนั่นได้ตกตีไปพบจอดตีนักนี้กับจำที่โชคสายมันฟังการลี่มักสมลูกว้านบานก่อเก่าจอม12เจียงซ้ำตีนี่หือเขียกเกี่ยวตั้งร้ายไปโชคสายวางใจและซุ้มใจยกซุ้งนำแคมนำดีกำมุนหือการเฮสั่งวัฒนธรรมและการดินเนี่ยเราพอต้องตั้งเจ้าปุ่งเนื่องตามนำแคมนำดีซุ้งเวลาเมื่อกันนาทีหาปีปอกที่14จงยางและฐานเซินไปกำจอยตีฉิงโจช่างกะลี่ลาสือหรือให้มึงจุมร้ายไปเหตุการณ์ฝาบ้านเบียงเงิน10บ้านเปียดหอย33เหมือนเฮียนกึเทตามจงกันเก่าจองที่บังกับช่างเฉินเจ็ดตีและชิงเฉินชน21ตีตั้งเสือฝาบ้านเบียงเงินเหือบ่ให้เมนาไปเหตุการณ์เนฮอดถึงปันซ้องหอย22เหมือนเฮียนไปนำเหือบ่ให้เมนาไปบ้านตุงไปหากันเหตุปันซ้องหอย65กุนหือบบ่ให้เมียนาพึ่งกับป่าแห้งเอาได้ตาโซได้ตีนาเดินหนึ่งถึงเดินเปียดหงสิเนเวกจักคมเพิ่งขึ้นเนื้อตั้งพระเตียดนั่นพระกดถึงแล้วกับม้วนนำย้อนฮอดถึงหาเหมือน2007หอย19กุยันไปเด็กเตรียมพี่ไกด์เวลาย่ำเดียวกันเทมไรหมาหอยปุ่นใน15ปุ่นไปเก่าเวลาเมื่อปล่อยกินข้าวมุนเดินแรงปีนี้หงการสัจแจไปขอบตังเตคำตังพระเตียดปองอามาขามเหลี่ยวมีกุลนกในพระเตียดหกไห่เจ็ดสิบหมื่นกุลปอกไปได้เขาออกขอบแดนแต่เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันเทียมไรหมาหอยปุ่นใน16ปุ่นไปเปียดทรงทงโอโลซือผู้ชิงเวลาตีแบบมังหันดึงเก่ารอสเปียดคำโทรแลมือใส่นั่งเสื้อปุ้งอาญาทรงทงเอากำลังทื้อเครื่องอาวุธาตีโอโลซือนั่นเทียมไรหมาฮอดถึงทรงหอย44หมื่นกุลไปในหนีทหารมีหอย55หมื่นกุลไปนี่ปิ้นเตปี2026ทุบมาทหารโอโรซือปกที่สีฮับโซเอาทหารเทียมไรมาตามโครงการฝั่งตาและผ่อนหน่อยเพื่อพาขามลาพระเตไทยวันสอบเปียดคำปุ้งเพนังสบอกเก่าไดหูต่างวันสบอกคำมาพระเตไทยตั้งพระเตศเสียนำถุ่มนำนองเพื่อพาขามลาบ่ได้ปลาหือเปียดกุนไตเสียจังวัด40ตีไปไหวเปียด10เหมือนกุนเสียเพื่อพาขามลาอันสกัมเพียงนี้ปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นกองเส้นผีเสียงปองนี้เพียวเขาซ้ำใหม่ก็ทึ่งที่นี่

0: ห้ำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2083ตัวเดือน12หลอ23คำสีจิงพิงจกสุจีอยู่ที่พร้อมปรึกษากันไปบันตุงจงยังนั้นที่ออกกันพักคนนักจีออกที่โดยขอกันไพมาปลุกสั่งให้หน้าว่ามาเตะกว่าปิ้นใช้ประใช้สมัครมาปลุกสั่งจังประจังปลุกสั่งไพมาปลุกสั่งดังฮือปลุกสั่งฟงเนี่ขอเกาเกียนใช้หนีกว่าปิ้นไกลจีการกุนนั้นแต่ตามหือพอให้มีหน้าเฮ็ดท่าใดหังมีปิ้นดียกซุ้งนำหุ่นหน้าจังพอให้มีหน้ากำมุนพอให้มีหน้าหือการให้หน้าหันออกตาดีหือการให้หน้าปิ้นการให้สั่งอันปุ่งเนื่องไปใดนั้นหือพอให้มีหน้าปิ้นการให้เสือหนึ่งหือไปบ้านตุงเขียนน้ำงามสุขลำบ้านใจ
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破价天五千出轨，
5: 干带十三班呐，
6: 你苏我三富，
7: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
8: 地广土，海古广，合约约和友好金属板，合约约门槛没那么难。快放，先合带沙生门关。
0: 地广土，海古广。ขับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกยอมึงคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงขับใจสาเสริมมวนก่อน
9: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินหวานพวกขาปิ้นกองเชนเวลาเผียวกำคับกำศพออกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนตอนใจนั้นมาเผียวคือตั้งให้ฟังในกำคับคับว่าฟ้าเบาแล่งเมืองยังเบาเตี้ยนเสียงนาลีซ้ำสีตาก่อนลุกลูกไปเหตุการณ์เฮาบอกกูตกอันนี้ก็บินชีวิตกุ่นป่ายั้งแล้วบ้านไตเฮือนเนื้อเปิ้นก็ลุกสั่มขี่มอทอปิ้นหมูปิ้นจุ่มขึ้นด้วยกล่องไปป่ายางเสียงหมวนกิ้วป่อนตามเปิ้นป่วยลำเสียงไฟเฮือเมียงเมียงปิ้นหมวนปิ้นหมี่อายปาดเถินก็เลียนไปเติมนองปาดปาดถือนองนั่งนำยางย่อยตกไล่หลังป่ายั้งเถินขี้เข่าเหมียนสู้กันกินเข่าเยาะยางผู้เต็มกั้มและผู้ใส่ลำปิ้นอายคำเจน

ต่อมานี่เฮาก็ให้สุขมาฟังกำคับแถมเสียงติ่งเสียงก้องแน่นม้วนวอนออกมาแล้วหนุ่มยิ่งใจเฮามาออกมาสู้กันออกมาเฮามาฟอนดินม้วนซ้อมกัน

0: ่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
2: ที่ร้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะละอาเขียงตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งไหนได้เด็ดหลักดีเยี่ยนนางเซินปวงเตนอกเปียงจ่าม้า17เปิงม้าปวงกันเด็กกัดซาเต้เต้ฟาฟาเขาเลยคักเบ๋ม้าดีดีงามงามจู่เขาวันปล่อยจ่าจงเชียวดันเบิ้งเซียนนันมีโกนมัดศิลาทาไฟดำเตอมาเซาเซาจู่เขาวันปล่อยจ่าจงเชียวดันเสียงนอนวินสู้เบิ้งเซียนนันอันปีร้องมัดติดไว้ดันตั้งหนับบันอยู่ตั้งเติงในเป็นห้ำอ่อนตั้งสิบเปิ้นนันก้นการปัดเฮินปัดเจ๋เวียงขนมินบนสองแห่งโกเอาเจ้าของฝากจงเชียวอยู่เขาวันปล่อยจ่าจงเชียวดันเติงเฮาตั้งหนองบีกนหกปากเจ็ดเสียบบนเก้าแห่งโกไปเข้าออกเติงย้ำในจะหับถ่อมเขาสตั้งเบิกจะได้เจียนนานเซินปองเตียนออกเปียงจ่าม้า17เปิงม้าปวงการดักกัดซาเต้เต้ฟาฟาเฮาการอกจ่าปานเบิ้งตีเสินเฮาได้คักเบ๋ม้าเดดิงามงามโจเขาวันปล่อยจ่าจงเชลเมอสองเหงปลายสาวหกปีดันเมืองเชียนนานกาเข้ากาออกดำเติมมาตั้งเสินมีเหลี่ยงกาไปเข้าออกขนตั้งกาไปดีไปได้ผายปาก69มุนเปียดเหงสิบักดำขนตั้งโก้เต่าเสินเต่ามีเหลี่ยงกาไปเข้าออก6ปาก11บุญ9เหง2ปากดำนำชิมเบอร์2เหงปลาย25ปีดันดังดีปากได้10ปลายเดิงจงโกเทลู่ขนวินจูจีท่อนยูเสียงกงซือตั้งหลงปล่อยโฮโจ้ลาทาไฟเหง5ปาก36ดำโตตักได้กนปากปลายชิมนเปียดเหงโกแท่นเตอร์มาดังดีปากได้72ปลาย7จอมหนังทู่จามินซูผู้ปลายได้หูลูกเดินเก้าได้25วันโต27วันเสียงนอนวินสู้เบิ้งเซียนนานอันมีปีรองมัดติดไว้ดันตั้งนับมันอยู่ตั้งเติงในเป็นอ้วงห้ำดำสิเปิ้นนันเป็นอ้องตีก้นตีเฮินโซกันม้าเล่เอ็นดำสิเปิ้นนันอ้องเดิงโตทางเดินเก้าได้27วันเสียงนอนวินสู้ผู้ตี้เฉินเบิ้งเซียนนานอันปีรองมัดติดไว้ดันแท่นเต๋อม้า3เครื่องวงในดองปองเหตุชิงชีบินต้านใครคืออ่ามเบลขวัดฟันเจียนผู้ขึ้นกาเยี่ยนนั่นเสินนั่นอยู่คงฝึกดงเยี่ยนนั่นมินชุตะโซปองเหตุอยู่จามปองเหตุนั้นก้นต้านใครสามโกเกิดความดองบูอ่ามเบลขวัดฟันเจียนผู้ขึ้นกาเบิ้งเยี่ยนนั่นนั้นมาต้านใครโอปาเตมินชุท่อนเจเจียนผู้ชุเจียนฟ้าปมจามเตี๋ยหลักมันเป็นสังต้านไขอาปมปวยหินผู้มิ่นชุดท่อนเจ้สื่อชื่อเปยเอกตังก้นกัดข่มเขียนขอบเดียนเอิ่งดอยอาเมียววาเจ้าอายจินเจอได้ลองปองเห็ดปอกได้มิโหมสอนโก้เฟิกอันมาเจมจงโซ่เสียวโซ่เวียงขนเมียนนันหกปากปลายโก้มาชันจ่าอยู่เขาวันปอยจงเฉียวดันเชิญสื่อกวนดีจู้เวียงขนมินโฮมตังเยี่ยนนั่นเปิ้นทูคาเฟยเพ้นภายเยี่ยนตากคากาเยี่ยมตวยต้องถามก้นการปัดเฮินปัดเจปัดเพ้วเจเวียงข่างกาดบ่นสองเหงโกเอกเอาของฝากกับปันส่งให้เขาเปียได้เลินเดิงต่อทั้งเดินเปียดการชักเติงเฮามิ้วเสิร์กมิ้วหลงดันได้เมียโสห้ามบ่นสองเหงเจ็ดปาก19กุ๊กเตเปียดเหงบ่นเซียนเทียนเติมมาดังดีปากได้15ปลายเจ็ดโจเขาปล่อยจ่าจงเชียวเลิกหมวยดันฝ่ายการเจอสู่อ่างขวับเดียนปองการเจ้าชาตั้งเติงดันตั้งหลงเจ้าชาโซ่ขนเบิงดังเติงดอกเติงหกปากเจ็ดเสียบบนเก้าเหงโกไปเข้าหวักเติงนำสิบปีกายเขาย้ำปล่อยจ่าจงเชียวดันดังดีปากได้16ปลายเปียดบริเวณเก้าไร่สาวเปียดฝันฟังใจเจียนใจเทียนเบิงไทยฝากหลายเผ่าเก่ามาต้านว่าดกเดินเก้าไล่16วันมาเบิ้งไทยโปเปลี่ยนเพน้ำดบน้ำดอง 保险好滚大家别过未来夫是些白王滚白别是本白过好皮今天当开的边考试当门边想上当开

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าจังเบิร์อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์มุมตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองในเปียดวันชีจินเพิ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปหวยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโซซาปวงกันจับบักบีเทียนเสือไม่เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเกี่ยปวดดวงบูมิวสับมิวจีแหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสอนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴空万万，孤灯伴人行。
3: 晴空万万，孤灯伴人行。
4: 比罗好当来，多有利有哈沙，有拉肯博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเออปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามมันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปุกางานนะสกวนสกเราชมิงามาไอยามตุ้นนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปุกางชวนนางเพ่ขับเต่าละกาไอง่วยมควันเถะมันเอาหวังเถะอันเถะเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนาวปาลีชปากัดโลช่วงอามิดเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากัดโลตุนนาทุ่งขึ้นมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

0: ป้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ป้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวทุ่งเสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งนายสุดิวซาจะละอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งนายได้เด็ดหลักดีวังดินวังยี่โปก้นวันหัวดาวเซินเจอได้จะเว้นคนมินเจ้าชักหึงปวงจะเขาตักอันห้าปีลำเสียผ้าหลังได้ล่าการจอมเปียงจากโคโซมาปวงการผ่านสร้างเบี้ยวเบิกเยี่ยนนั่นเสินนั่นตีโจซาปวงการเบี้ยวเบิกถ้าล่าการเตะสร้างเสินเขาเสียนจับได้เป็นนองเป็นผู้หมักเดียวแดนเบิงเซียนนานอันอ้วงตีหางเปิดเจ้าล้มล้าซ่อหมอกบาแดนจับได้เป็นรองเป็นผู้เข้าลำตึงเฮาปีได้ตีจังจับได้เสือหมักขนตั้งดาทาไฟอันนกตึงชงกู้กัดถึงเบิงดาวแดนเต๋ปล่อยโฮดาทาไฟอันนกโบตินกัดถึงหวานเฉียงแดนย้ำได้จับทอมเขาสตังเบิ้งจะได้ดูเขาวันปล่อยกู้ชินตีเผียวมาได้เบิ้งเก้าไล่สาวเก้าวัน三位书记王林，三位副书记省长王一博，三位副书记刘洪建，过年后来省这里，入园混民切擦拉干，红谷光美乱写，拉干地上来解园，一干盘上客别来变好这里，一个接待入口文杯杯杂过钱，快把八百光干。เฮอปีรองเจอมาเลเอ็นนั้นได้ปัดเป๋เลเอ็นทองเปียวเจอไรเหตุได้เปลี่ยนหือดาจับโดดกูป้ากูละมาฝึกเห็นปวงจอมลองเจอซีเจียนพินจงซูจีมาเบิงเซียนนันเช็ดชะล่าการต้านคำดักด่านั้นจอมเปียงเปิงเจียเวียงโกนเบิงไม่เจอปวงการเหตุสังกว่าเข้าเจอโจ้โกนเบิงนั้นมาปวงการข่มกูปวงเบี้ยหลองดำกวางสงเฮ่อบักโฮเจอปวงแดงบาเข้าเจอเปียงซามเบิ่งกะปวงการเจเวงเหตุดีด้ากันเขาซามวันปวยกู้เฉียนนั่นกูเปิงเฮ่อกนเบิ่งตังเซินเอกปีรองเจอมาเหล่เอ็นนั่นโปเล่โกปวยกู้เฉียนดีดีงามงามอยู่เขาปวยจ่าจงเชียวเมื่อสองเหงไปสาวหกปีดันเยี่ยนนั่นเซินลองซื้อขายโตกันนั่นดำเติมมาเจอเจอโตเถิงเดินเก้าไล่สาวหกวัน三五零一财印系列消费券等龙报价技术哈古地线把两座滚门马斯海滚黄河林收来所接受后古地后行双百本线快把三五零一燕南神美滚马暗转庙欧握手马不好乱庙欧安高马来换安白人米来ห้าปากไปเก้าบุญสี่เหงสี่ปากผลป้าหลังห้าโกนเบิงหมาซื้อโคเด้งเสือได้โสสามปากสี่เสียผ้ากุ๊กเตะเก้าเหงแปดปากบุญเซียนเสียบสองปันนาชูส่งเจาเวียงขนบินเวียงผู้ขายกุ่นขวางโคเด้งวิวหลักเจาตั้งดำมันเหตุเผาเหตุมันดำสี่ปีไกแล้วดีปากได้สี่เสียบสามไปสองแล้วดีปากได้สาวห้าไปสามลักดีปากได้สาวสองปลายเริงตั้งลักดีปากได้สิบสองปลายเปียดเขาสองปีได้มาเยี่ยนนั่นเซินเจอไต่เจ้าหูโคโซเยี่ยนเจียวโซอยู่ฝ่ายป้าเอาเบี้ยฟันต้นบักเดียวแดนป้าดวกบาซ้อมตั้งเจียนตินเด็กเสยเมี้ยฟันต้นบักเดียวแดนเบี้ยวดีล้มน้ำเบี้ยต้นบักเดียวแดนอยู่อ้วงตีหางเปิดเจ้าจำซ้อมนั้นเจอได้จำได้เป็นรองเป็นผู้ถ้าอ้วงตีเปิดเจ้าโปกัดเปียงจ่ามาซ่อมต้นบักเดียวเดียนกวาดเบิงเซียนดานเอิ่งเบิงใบได้ซ่อมต้นบักเดียวเดียนดำเติมมาซ่อมเปลี่ยนป่าหางก้อยซ่อมนั้นเดี้ยมขาออกเปียงจ่าดีมาบดันเก้าไล่สาวเก้าวันลงเย่ลงชนปู่เฝ้าข่าวม้าป่าเข้าดําเบิ่งเขียงใบเติงเฮาปีได้พวกโหเต๋เสาได้สามเหงกุ๊กเตะชินเข้าดําเบิ่งเขียงหวังก็เสือปัดไว้กูป้ากูละเข้าลำตั้งปีตีจังจับได้เสือมักจำหนังน้ำส่วน ต่อถึงเบอร์สองเหงไปสาวหกปีเดินหกตึงเฮาตั้งหลงมีกฎหมายส่งตือเรื่องกงจื้อเนินปนเตอเจ็ดกุ๊กเตโกคิดถึงดักดีปากใดห้าสิบเมื่อเดินเก้าไล่สาวเปียดวันกลางดาวเปียดดาดีหน้าทาไฟอันบิดวันห้องเหตุใส่เก้าห้าดันโลกโบดิงจานตีเมืองลาวเตะป่วยโหได้ต้านเดียงขนตั้งหน้าทาไฟอันลูกตั้งสงโก้กัดถึงเมืองลาวตอดเมืองลาวลูกโบดินกัดถึงหวานเสียงดันเตะป่วยโหลาทาไฟยาวลาทาไฟลำใดมีอ้องสาวหกอ้องกนเมืองดาวเสินป้าล่าห่วงดันได้ไงเจอไปเข้าออกเอาอําว่ากะเหตุกล้าเหตุขายเมื่อสีเด็บปีเล่ดองโหเหล่าเจ้าออกกะกลางคำเข้าปอกขึ้นมาต่อปอกได้ขึ้นมาฟังใจเจียงใจทินติเมืองไทยฝากหลายเป่ากับหมาว่าต่อถึงเดินเก้าไล่สาวเปียดวันอันลูกเจมเดินเก้าไล่สิบหกวันโปเปลี่ยนเพลําดบตําดองบาดันโปเหตุให้คนเมืองตายกะสาวสามโกมีก้นสองปากห้าสิบปุ่นโกหบเพจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังค์บักเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: 广播播来，外面闹，苏东好等来，如你今晚很早冇松。
1: 云南三十八，什么拉空是八达，正好加库木康木伟是八阿个爱。
2: 云南三十八，什么拉空是八达，正好加库木康木伟是八阿个爱。
3: 是噶么？达阿爱靠努阿普脑尼看着阿们呢，木康木伟是八阿点百度热爱，你带浪那木康木伟是八阿点他。มันเอาโอระมันเอาวังทะคอนจิบอยู่แอมคอนนี่บางตันหน้ากายช่องนานแอองซองลุเทจงทุ่งกรรมคอนแอมุคอนกันเดียนนี่จอม

ว่าคือมันเนี่ยที่ลิงอันนี้จะมึงอันน่ะอันนี้จะมึงน่าเสียอันสิไปดูจูหลังอ่ะอันนี้หนัวกือหลังอ่ะอันนี้จะอัพโวอันนี้จะพูเสียอันมีอันนี้นู่นแต่ก็ชิมีอุดหนูแต่จ้านู่นจะสจูหลังอ่ะนู่นฮักกูสทูหลังอ่ะอันนี้จะมึงอันน่ะอันนี้จะมึงน่าเสียอาตุอาดาทาสิจูอาตุสิสิทาหูจูอันนี้จะอาผู้อันนี้จะผู้เสียวหลักจะดูสิจันนี่เนี่ยสู้สู้จะสิสวนนี่เนี่ย

我去问你的灵啊，阿修提克、普提克、阿吉提克、西提克，普嘎乔玛巴西嘞，西嘎玛玛巴西嘞，阿修修古塔米哩，阿吉多古塔恰皮。

0: chu pa chu za bo a so nu wa na na wa tu ma nie lo ku fu mu gua ma ngu ni ni nie ti kwa li fu chi wa zai lu zi le
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好科普机会
4: 正破价贴五千出柜
3: 干带十三分呐
4: 李苏我师傅
5: 广播涵盖更红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
3: 奉陪爱心怕啥阴暗不料比亚摩干带陪心放好感动内容发电为了高山美
6: 奉陪爱心怕啥阴暗不料比亚摩干带陪心放好感动内容发电เวลาเขาซักไหม
7: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาซักไหมปองนี้ที่เผ่านิมีวังนิงวังยี่ปูผู้เกาก่อนอ้อนในซึ่งฟุ้งนี่อยู่เวเมืองเสียสัจจะคำตองเวลามือกันนาทีหาปีปกที่สิบหาจงการวิสานาจังโคโซยานอกันไหมในเส้นเห่ากำตือตาไม้ตุยอยู่จงการสั่งเตียงแบบเมื่อหินนานจับไหมนั่นเอาไหลตาที่ไหมปุ่งเนื่องไปเวลามือเศร้าแห่งการรีแบบมึงยินนานทรงกันกลุ่มหือและต้องรู้นันก็จัดหนึ่งเตะนาจังปลูกสางมักทุเรียนที่ยินนานเอาไหลตาดิไหมพร้อมซิ่งตุลิยาคับจุ่มสอนซืบและเผยเพซาลึกสือจ้ำเฮอเฮิงผ่าซ้ำปันถนังกันอยู่ที่หนิงเอื้อหันยกเฮ็ดมาเขามิดนำในพระเดชเฮาปีนี่จักเซาไดมักพงลงไล้ต่างละทาต่างพระเดชทรงโกรธถึงพระเดชเหล่าอันปอตินในเวียงบ่อเตียงถึงเวียงเชียนต่างใจหยุงบาดมังไล่ตีพระเดชไทยนำถุ่มนำนองเพื่อแผ่ขามลับป้าหือเสียงกุนใต้เสียเทียมไล่หมาหัดถึงเสาซ้ำกุ่นป้าเดียวก้อยฟังเข้าในเขาซ้ำหายยำทีอยู่เมื่อวันอุ่นงานต่างปิ้นพระเดชสักไก่มาหัดเดิ้งเก่ารอเศร้าเก่าคำเซิงเวสุจิวังหนิงเซิงเวฟุสุจิเซินจางวังฮิโปเซิงเวฟุสุจิเลียวคงเจียนผู้เก่าก่อนอ้อนในเซิงฟุ้งนี่อยู่เวียงเมืองเสียสัจจะคำตองจองการหักซ้าเตียงแม่น้องเสียสั่งเตียงห่างคัดในเวียงปุ่งเนิ่งการเฮสังฟุ้งนี่สาเจียดการเฮสังปลอดภัยการอามาขามกลุ่มหือกัดลี่และปาลิฮันเขียเกี่ยวเขาออกไปมาเมื่อปล่อยต่างปิ้นพระเดชนันเสริมนันที่ถ้าเขาเลือกคำเหียนคือเดตามใช้ความกำปักหอนนักแห่งสีจิงเพ่งจงสุจีเมื่อมายินนันเขาแจ๊บเผียออกมานันและทำกองจ้าเวียงอยู่กินไพ่เมืองมันขั้นกำลังยับมันทรงการแต่งไม่ฮักซ่านหำน้องปล่อยไข่กำกึดยานอกันไหมตุยอยู่ปุ่งเนิ่งในเวียงตามนำแคมนำดีซุ้งยับหมันยับแคมซองกันสุดซองมืออุ่นงันต่างปิ้นพระเดชนันเหือภัยมังตังเส้นและเขียเกี่ยวต่างร้ายมือซอแห่งนั้นได้ห้ำปึงถึงมีเสือหนึ่งห้องว้าขออยู่เฮากินตีเย็นนานเวลามือกันหน้าที่หาปีปกที่สิบห้าเส้นเฮาจักกะทิงกำตื่อตามไม้กันถามตุนยูสั่งเตียงยินนานยานอกันไหมเอาได้ปุ่งเนื่องไหมก็ได้ตามซองกันขวาโสดหักซานจิตวิญญาณไล่เสือไล่หยางฝ่ายไปยกยาฟุ้งหนีคำตองไปเทียมเปิดพระกุฏิสั่งเตียงโคโซนาจังตามนำดีซุ้งสั่งเตียงปิ้นพระเดียดโคโซนาจังเคียงแห่งนั้นยืนท้ายออกกำลังยินนานปีสองพันไปสองหกตัวเวลามือปล่อยกินเขามุ่นเดินแหล่งการเรียกกลุ่มหือและตองรู้ที่บัมมังยินนานก็จะหนึ่งเตะกำลังจกสายได้ปุ่งเนื่องไปพอถึงเรื่องเก่าหล่อสะหกคำยินนานปองฝ่าปั้นการชกสายนั่นดิโป้หากุดยันโซปาจองการชกสายพอถึงเจสิพกกุดยันไปเอาข้องเก่าเปลี่ยนข้องใหม่จองการขำเข้าปังปู่พอถึงหาหอยเก่าเหมือนอันไปโซปาเหลียวจองการชกสายซ้ำหอยสี่สิบหากุดยันไปสิบสองปันนาโจวชูชงโจวคุณมิงสือพัวสือจองการกาขายข้องโคตินักนี่เตรียมปีกายเวลาหย่ำเดียวกันเทียบไล่หมาหอยปุ้นในสี่สิบสามปุ้นไปสองหอยปุ้นในสหปุ้นไปสามหอยปุ้นในสองปุ้นไปเอ็ดหอยปุ้นในสิบสองปุ้นไปเปียดเขาส่งซ้ำปีนหมาจองการคำตองโคโซนาจังข้องสั่งเมืองหวานตียินันเซินนำเอาเสือทุกเรียนเขามาหวานการปลุกสั่งเอาไหลตาที่ไหมขอการแขนใช้ไปอ้อนหยาบยักนั่นก็ได้ใกล้เสร็จแล้วเปิดปลูกสั่งมักทุเรียนดีแบบมึงยินนานตามคมเปิ้นเสียงพัดติดตามไม้เสียงตามตัวเสียงนั้นกลุ่มหือนาซังกำมุนนางโดนพร้อมปยาเสียงตุลิยาตั้งไล่ขับจุ่มสอนสืบและเผยเพยซาลึกสือจ้ำภาษาปันถนังกันเฮือหึงนั้นอยู่ตีพัวสือหนึ่งเอเซียนหันยกเฮ็ดพร้อมปยาเสียงตุลิยานี่เอาต่างมันความหูภาษาชงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันปิ้นแก่นใจนำเหือผู้หนุ่มกุนกำสุภาษาส่วนสืบขั้นตีไปขวัญท้อมจิตใจใจแหบตั้งปันทนังกันคือบ้านมือไปหนา ตามหนองเยนงชนปูดังเก่าหล่อเศร้าเก่าคำปุ้งเพเขาซ้ำหมายได้หูวินีการนำสั่งมาขอมิตรนำยำหอนในพัดเดียเท่าโปโฮทีลุงปุ่นซ้ำกดกินมาขอมิตรนำยำยินปุ้นไปไล่ตึกเกี่ยวโซอยู่มาขอมิตรนำตังปีนี่จักโซได้มังปงลุกไล่ตามเชสอนตองพอถึงปีสองพันแปดสิบหกตัวครึ่งปีแปดอ้อนกุนหมูจะยุ่งยิงกงสือหนึ่งในพัดเดียเท่านี้ก็ได้ลุงปุ่นเชี่ยกดกุนการพบเพนี้พอถึงหอยปุ้นในหาสิบปุ้นเวลาที่บ่ามังหันวันสอเปียดคำกังในนาลีเปียดตาลาทาเซ่เก่าหะก็ก้อยพัดออกคงลาทาบ่อเตียงพัดเด็ดเหล่านี่ก็พิดซ้ำไงต่างลาทาต่างพัดเด็ดซุ้งโกถึงพัดเด็ดเหล่าวัดดีบ่อเตียงถึงเวียงเช่นนั่นลาทาเตียวในเวียงพอโคตีต่างใจหยุงลาทาปองดึกเศร้าคงลาทาฮกตีไพมังต่างร้ายไปหุ่นเนื้อไปถึงเวียงเช่นเอากันกะคล้ายเหยี่ยมปีใจหนองได้พักก็ถึงวันนึงไปปอกก็ได้ตามโครงการฝั่งตาและผ่อนหน่อยเพ่แพ่ขำลาพัดเด็ดไทยปุ้งเพนังสบอกเกาได้หูพอถึงวันสอบเปียดคำกลางคืนเดี๋ยววันสิบหกคำหมานำถมนำนองเพ่แพ่ขำลาอยู่ลาเป็นเฮียนตังพัดเตียดปอได้ปลาหื้อเศร้าซ้ำคนตายเสียลงซ่องหอยหาสิบหมื่นกุนเสียเพ่แพ่ขำลาตามเขาซ้ำไหมพัดเด็ดฝาหลังวันสอบเปียดคำปุ้งเพออกมาได้หูไฟใหม่ไฟลำป่าใหม่ได้ซ่องเดินประเดี๋ยวปอได้วัดไปซ้ำนี่ปีนพัดเตียดนี่เขาเปียดสิบปีนี่มาไฟใหม่ไฟลำใหญ่ลุงละเปิลป้าหือเศร้าซ่องเหมือนกุนไปพักไปอยู่ที่ปลอดภัยอันสักกันเผียงนี้ปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นกองเซฟผีเสียงปองนี้เผียวเขาซ้ำใหม่ก็ทึ่งที่หนี

0: ำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเบี่ยงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในฮำเพียนความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดิน12หล่อ23คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่พร้อมกันคือป้องไปบั่นตรงจงยังที่ออกกำปะขนนักจีออกลูกกันเจ็ดชิ้นบั่นเมืองสุตีมาตั้งเก่ากันกาไข่สุตีเลื่องเปิงกาไข่สุตีมีดีต่างที่ไฟบ่ใช้บั่นเมืองตีเดียวกันก็มีการเฮสั่งบ่เหมือนกันมีเลื่องเปิงปุ่งเนิงตัวหิ้งไฟดีใจไต่ตามกันเจ็ดชิ้นตีบั่นเมืองหันไต่ตามที่ต่างเฮสั่งกันให้หนาเหื่อบ่ให้เมียนาสมัครลึกเสียนเอาเลื่องเปิงกาไข่อันตัวเดียวซุ้มใช้นั่น
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
0: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
2: เมียทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาบินของฉันเวลาเมื่อเผอกำคับกำโซบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นมาเผอคือตั้งหลายฝั่งในกำคับคับว่านางเบาไข่หันนางเบาไข่หูเบาไข่หูฟังเสียงเขาใจยามเมื่อตัวใจไปไปแอบกุ่นไหมนางลำบากใจใจปั้นหื่นนองเหมือนไก่หน่อยได้กินเขาซานใจจู้หยอกนางใจนางปอกว้างปอเมาวันเมื่อใจกินอ๋อยปิ้นวันนางเสียใจวันเมื่อใจม้วนเยิ่มปิ้นวันนางหองไห่นางนี้อดเบาใดน้ำตาไหลย่อยเกี่ยมตั้งซองไปดิแลพี่น้องต่างหลายบ่เดี๋ยวเฮาก้อยสู่กันมาฟังกับคำพูดนี้

甘恰河อันที่ฟังเขาใจนั้นเอามาเป็นเลปินกำคับใจก่อนที่ฟังอยู่ต่อมานี้เขาที่ฟังกำคับบทนี้ปิ้นผูไปยาคับไอ้กว้องหรือเอากำคับหอมาเป็นเลปินกำคับใจในกำคับคับว่าโอ้ใจปีเอ๋ยจะยินดี

ภาษาไทยเฮาเมื่ออยู่ไปบ้านตุงปิ้นหมูปิ้นซุมพร้อมกันก็ยังหุ้มฟังกำคับไทยมาเดี๋ยวเฮาก็จะกลับมาฟังกำคับไทยบทนี้

โนโชแพะโชกึลาวิทะดกขพิหันกุอโลติเปิดโตโนตะโยลาปะอาชัวแหละนะนาโดวิละอาอีอยู่แฮแล้วโนติจีออกโคอโลติจุกากาวิลิโคอาชุกามาลาวิละนะนาโดวิละอาอีอยู่แฮเนโนพะทาคาลูกาลูมากาวิเลอาเอโนทาอามาลาวียานโคโยกาแลนวิลิคนนาโชโปเกอและลากูแมเลจับคือแมวิโยทริคือมูคายวิลาหูมาจาเชาวฮวากาตาวียานโค

ติชมเชวิติจิโอโนฮะวิชมาจาและนวฮะบาโชกามาจาและนวฮะบาโชติกาชิเทอุลาโกนนมาชิโกคากิโดนาฮะปุวินมาชิโนทาอิกุเชโนฮะตาวิโชติกานิมาชิเอ

하위치고 대그가나 하위치고 아피그가나 나도고 하위 아줌마 빌래.

不同的语言，传递同一个声音。云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。

0: ปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้เด็กผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเมียว
1: ให้เด็กผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสื่อดิวซาจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้าบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เด็ดดีวังดินวังยี่โปก้นวันหัวเดาเซินจะได้จู่เว้งคนมินเจ้าชักหึงปวงจู่เขาตักอันห้าปีลำเสียผ้าหลังได้ล่าการจ้อมเปียงจากโคโซม้าปวงการผ่านสร้างเบี้ยวเบิร์ยันด้านเสินนั้นตีโจซาปวงการเบี้ยวเบิร์เฮาล่าการเตะสร้างเสินเฮาเสียนจับได้เป็นรองเป็นผู้หมักเดียวเดียนเบิงเซียนนานอันอ้วงตีหางเปิดเจ้าล้มล้าซ่อมออกมาแดนจับได้เป็นรองเป็นผู้เข้าลำเติงเฮาปีได้ตีจังจับได้เสือหมักขนตั้งดาทาไฟอันนกเติงชงกู้กัดถึงเบิงดาวแดนเต้ปล่อยโฮดาทาไฟอันนกโบตินกัดถึงหวานเฉียงนั้นย้ำไว้จะฮับทอมเขาสตังเบิ้งจะได้ดูเขาวันปล่อยกู้ชินตีเผียวมาได้เบิร์นเก้าไล่สาวเก้าวันเซินไว้สูจิวังเดินเซินไว้ฝูสูจิเซินจางวังยี่โปเซินไว้ฝูสูจิเลี้ยวฮงเจียนก้นวันโหเลอเซินเจอได้จู่เว้งขนมินเชี่ยชะล่าการข่มกูปองเมหลวงเสล่าการเตะสร้างเลอเจเว้งเอกการผ่านสร้างคากเบได้เป็นหือเจอได้เอกาเจียตวยจู่เขาวันปล่อยจากโก้ชินฝ่ายป้าปัดเปียปวงการเฮาปีรองเจอมาเหล่เอ็นนั้นได้ปัดเปเหล่เอ็นทองเปียวเจอไรเหตุได้เปลี่ยนหือดาจับโดดกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมลองเจอซีเจียนพินจงซูจีมาเบิงเซียนนั้นเช็ดชะล่าการต้านคำหลักด่าดันจอมเปียงเปิงเจียเวียงโกนเบิงไว้เจอปวงการเหตุสังกว่าเข้าเจอโจ้โกนเบิงนั้นม้าปวงการข่มกูปวงเบ้หลองดำกวางสงเฮาบักโหเจอปองแดงบาเข้าเจอเปียงซามบ่กะปองการเจเวงเหตุดีด้ากันเขาซามวันปอยกู้เฉินนั่นกูเปิงเฮากนเบิงตังเซินเอกปีรองเจอมาเหล่เอ็นนั่นโปเล่โกปอยกู้เฉินดีดีงามงามอยู่เขาปล่อยจากจงเชียวเมื่อสองเหงไปสาวหกปีแดนเยี่ยนนั่นเซินลองซื้อขายโตกันนั่นดำเติมมาเจอต่อเถิงเดินเก้าไล่สาวหกวันสังหุเรนยี่ชายยิ่งสีเล่เซียวเฟ่ยเจียนตังหลงเฝ้ากาจี้โสห้ากุ๊กเตียเซียนป้าหลิงโจ้กวนเบิงมาซื้อขายกวนขวางโฮเล้งเซียวได้โสเจ็ดสิบหกกุ๊กเตียหกเหงสองปากบ่นเซียนฝ่ายป้าสังหุเรนยี่เยี่ยนนันเซินมีกวนบังกำจวนเบลเอาอักโสมาปูให้รองเบลเอาอันเก่ามาลายขวัญอันเบิกดันมีได้ห้าปากไปเก้าบุญสี่เหงสี่ปากผลป้าหลิงห้าโกนเบิงมาซื้อโคเด้งเสือได้โสสามปากสี่สิบห้ากุ๊กเตะเก้าเหงแปดปากบุญเซียนสิบสองปันนาชูส่งเจาเวียงขนมินเวียงผู้ขายกุนขวางโคเด้งบิ้วหลักเจาตั้งนำมันเห็ดเผาเห็ดมันนำสิบปีไกลแล้วดีปากได้สี่สิบสามไปสองแล้วดีปากได้สาวห้าไปสามลักดีปากได้สาวสองปลายเริงตั้งลักดีปากได้สิบสองปลายเปียดเขาสองปีได้มาเยี่ยนนั่นเสินเจอไต่เจ้าหูโคโซเยี่ยนเจียวโซจู่ฝ่ายป้าเอาเบี้ยฟันต้นบักเดียวเดียนป้าดอกบาซ้อมตั้งเจียนตินเด็กเจยเมี่ยฟันต้นบักเดียวเดียนเบี้ยวดีดมน้าเบี้ยต้นบักเดียวเดียนจู่อ้วงตีหางเปิดเจ้าจำซ้อมดันเจอได้จำได้เป็นรองเป็นผู้เฮาอ้วงตีเปิดเจ้าโปกัดเปียงซ่ามาซ่อมต้นบักเดียวเดียนกวาดเบิงเซียนดานเอิ่งเบิงใบได้ซ่อมต้นบักเดียวเดียนดำเติมมาซ่อมเปลี่ยนป่าหางก้อยซ่อมนั้นเดี้ยมขาออกเปียงซ่าดีมาบ่เดินเก้าไล่เสาเก้าวันลงเย่ลงชนปู่เฝ้าข่าวม้าป่าเข้าดั้มเบิงเขียงใบเติงเฮาปีได้พวกโหเต้เสาได้สามเหงกุ๊กเตชินเข้าดั้มเบิงเขียงหวังก็เสือปัดไว้กูป้ากูละเข้าลำตั้งปีตีจังจับได้เสือมักจอมหนังน้ำส่วน ต่อถึงเบอร์สองเหงไป26ปีเดิน6ตึงเฮาตั้งหลงมีกฎมาส่งตือเรื่องกงจื้อนั้นปนเตอ7กุ๊กเตโกคิดถึงดักดีปากใด50เบลนเก้าไล่28วันกลางดาวเปียดดาดีหน้าทาไฟอันบิดวันห้องเหตุใส่95ดันโดกโบดิงจานที่เมืองลาวเตปล่อยโหได้ต้านแดงขนตั้งหน้าทาไฟอันลูกตั้งสงโก้กะถึงเมืองลาวตอดเมืองลาวลูกโบตินกะถึงหวานเสียงนั้นเตปล่อยโหหน้าทาไฟเอาหน้าทาไฟลำใดมีอ้องเสา6อ้วงคนเมืองดังเสริญป้าล่าหวังนั้นได้ไงเจอไปเข้าออกเอาอําว่ากะเหตุก้าเหตุขายเมื่อสีเด็ดปีเล่ดองโหเหล่าเจ้าออกกะกลางคำเข้าปวกขึ้นมาต่อปวกได้ขึ้นมาฟังใจเจียงใจทินติเมืองไทยฝากหลายปอกกับมาว่าต่อถึงเดินเก้าไล่สาวเปียดวันอันลูกเจมเดินเก้าไล่สิบหกวันโปเป็นเพลําดบตําดวงบาดันโปเหตุเฮากนเมืองตายกะสาวสามโกมีกนสองปากห้าสิบปุ่นโกฮบเพจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตางค์เบิกเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ปิกเห็นหูรองเข้าใจเบิกอามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบิกหุ่มตึกจานเปิกเห็นหูตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชีจินเพ็ญจงสุจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจากบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิวสับมิวจีเหียงเอกเบลมองตาดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพเห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 晴光壮壮，通州傍河。
3: 晴光壮壮，通州傍河。
2: 晴坎烦烦，孤单伴人行。
3: 晴坎烦烦，孤单伴人行。
4: 比罗好当买，多有利有哈沙，有拉幸福来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงชิมห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

과크니에 딜링아 신은 예수 주배부 꾸로 주소 까추부 왕 쪼라 왕 쪼배 왕 로토라 왕 과추 노따 과추 빠둥아 노따 까추 지둥아

我看了热天灵啊，阿修提克、普提克、阿吉提克、西提克，普加乔玛巴西嘞，西加玛玛巴西嘞，阿修修古塔米哩，阿吉多古塔查皮。

0: chou pa chou za bo. A so nu a na na wa du ma nye, lo gu fu mu gwa ma ngon. Ni ni nye ti gwa li fu chi wa, zai lo zi le.
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利，
4: 正破价天五千十块，
3: 降低十三分啊！
4: 你苏我师傅，
5: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。
6: 放开心，爬山云南，不料比亚摩干带皮心，放好感动内脑发热，为了高山美。
7: 放开心，爬山云南，不料比亚摩干带皮心，放好感动内脑发热。เวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นไหมปองนี้ที่เผียวนิมีวังนิงวังยี่ปูผู้เก่ากวนอ้อนในเซินฟุ้งนี่อยู่เวมึงเสียสัจจะคำตองเวลามือกันนาติหาปีปกที่สิบหาจงการวิสานาจังโคโซยานอกันไหมในเซินเห่ากำตือตาไม้ตุยอยู่จงการสั่งเตียงแบบเมื่อยินนานจับไหมนันเอาไดตาที่ไหมปุ่งนึ่งไปเวลามือเศร้าแห้งการรีแบบมึงยินนานจงการกลุ่มหือและต้องรู้นันก็จัดหนึ่งเตะนาจังปลูกสั่งมักทุเรียนที่ยินนานเอาไดต้าที่ไหมพร้อมเสียงตุลิยาขับจุ่มสอนซืบและเผยเพจ้าเลือกสื่อซ้ำเฮ่อเฮิงพาซ้ำปันถนังกันอยู่ที่หนิงเอ้อหันยกเฮ็ดมาเขามิดนำในพระเดชเท่าปีนี้จักเศร้าใดมักพงลงไหลต่างละทาต่างพระเดชทรงโกรธถึงพระเดชเหล่าอันปอตินในวิ่งบ่อติงถึงวิ่งเชียนต่างใจหยุงแบบมึงไล่ตีพระเดชไทยนำถุ่มนำนองเพื่อแผ่ขำลับป้าหือเสียงกุนไต้ซีเทมไล่หมาฮัดถึงซอซ้ำกุ่นป้าเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาซ้ำหายยำทีอยู่เมื่อวันอุ่นงานต่างปิ้นพระเดชสักไก่มาฮัดเดิ้งเก่ารอเศร้าเก่าคำซึ่งเวสุจิวังหนิงซึ่งเวฟูสุจิเซินจางวังฮิโปซึ่งเวฟูสุจิเลียวคงเจียนผู้เก่าก่อนอ้อนในเส้นฟุ้งหนีอยู่เวมึงซีสัจจะคำตองจองการหักซ้าเตียงเม่น้องซีสั่งเตียงห่างคัดในเวงปุ่งเนิ่งการเทสังฟุ้งนี่สาเจตการเทสังปลอดภัยการอามาขามกลุ่มหือกัดลี่และปาลิฮันเขียเกี่ยวเขาออกไปมาเมื่อปล่อยต่างปิ้นพระเด็ดนันซึ่มนันที่ถ้าเขาเลือกห้ามเหียนคือเทตั้มใช้ความกำปะขอนนักแห่งสีจิงเพิงจงสุจีเมื่อมายินนันเขาแจ๊บเผียออกมานันและทำกองจ้าเวียงอยู่กินไพ่เมืองมันขั้นกำลังยับมันทรงการเตียงไม่หักสั้นหำน้องปล่อยไข่กำกึดยานอกันไหมตุยูปุ่งเนิ่งในเวงตามนำแคมนำดีสูงยับหมันยับแคมซองกันสุดซองมืออุ่นงันต่างปิ้นพระเด็ดนั่นเหือไพ่มังตั้งเส้นแลเขียเกี่ยวต่างร้ายมือซอแห่งนั้นได้ห้ำปึงถึงมีเสือหนึ่งห้องว่าขออยู่เฮากินดีเย็นนานเวลามือกันนาทีหาปีปกติสิบห้าเส้นเฮาจักกะทิงกำตื่ตามไม้กันถามตุนยูสั่งเตียงยินนานยานอกันไหมเอาไหลปุ่งเนื่องไหมก็ได้ตามซองกันขวาโซหักซ้าจิตวิญญาณไล่เสือไล่หยางไปไปยกยาฟุ้งหนีคำตองไปเทียมเปิดพระกุฏิสั่งเตียงโคโซนาจังตามนำดีซุงสั่งเตียงปิ้นพระเดชโคโซนาจังเคียงแห่งนั้นยืนท้ายออกกำลังยินนานปีสองพันแปดสิบหกตัวเวลามือปล่อยกินเขามือเดินแหล่งการเรียกกลุ่มหือและต่องโลที่แบบมึงยินนานก็จะหนึ่งเตะกำลังจกสายได้ปุ่งนึ่งไปพัดถึงเดิ้งเก่าหล่อสิบหกคำยินนานปองฝ่าปั้นการจกสายนั่นดีโป้หากดยันโซปาจ้องการจกสายพัดถึงเจ็ดสิบหกกว่ายันไปเอาข้องเก่าเปลี่ยนข้องใหม่จองการขำเข้าปังปู่พอถึงหาหอยเก่าเหมือนอันไปจูปาเหลียวจองการชกสายซ้ำหอยสี่สิบห้ากุยันไปสิบสองปันนาเจวชูชงเจวคุณมิงสือพัวสือจองการกาคายข้องโคตินักนี่เด็กเตรียมปีกายเวลาหย่ำเดียวกันแคบไล่หมาหอยปุ้นในสี่สิบสามปุ้นไปสองหอยปุ้นในสหาปุ้นไปสามหอยปุ้นในสองปุ้นไปเอ็ดหอยปุ้นในสิบสองปุ้นไปเปียดเขาส่งซ้ำปีนหมาจองการคำตองคู่สนาจังข้องสังเมืองหวานตียินันเซินนำเอาเสือทุกเลียนเขามาหวานกับปุกสั่งเอาไดต้าที่ไหมโขกันแขนไซไปอ้อนหยาบยักนันก็ได้ไก่เสร็จแล้วเปิดปุกสั่งมักทุเรียนตีแบบมึงยินนานตามคมเปิ้นเสียงพัดติดตามไม้เสียงตามตัวเสียงนั้นกลุ่มหือนาซังกำมุนนางดวนพรปยาเสียงตุลิยาตั้งไล่ขับจุ่มสอนสืบและเผยเพจ้าเลือกสื่อซ้ำภาษาปันถนังกันเฮิงนั้นอยู่ตีพัวสือหนิงเอเสียนหันยกเฮ็ดพรปยาเสียงตุลิยานี่เอาต่างมันความหูภาษาชงขวาปิ้นซุ้มฝ่ายเดียวกันปิ้นแก่นใจนำเหือผนุมกุลกำสุภาษาส่วนสืบขั้นตีไปขวัญท้อมจิตใจใจแหบต่างปันทนังกันคือบ้านมือไปหนา ตามหนองเยนงชนปูดังเก่าลอเศร้าเก่าคำปุ้งเพเขาซ้ำไม่ได้หูปีนี้การนำสั่งมาขอมิดนำยำหอนในพัดเถ่าโปฮุทีลุงปุ่นซ้ำกดกินมาขอมิดนำยำยินปุ้นไปไล่ตึกเกี่ยวโซอยู่มาขอมิดนำตังปีนี้ซักโซได้มังโปงลูกไล่ตามเชสอนตองพอถึงปีสองพันไปสหกตัวคึงพี่แปอ้อนกุนหมูจะยุ่งเยิงกงสือหนึ่งในพัดเถ่าหนีบ่ได้ลุงปุ่นเชี่ยกดกุนการพบเหนี้ฮอดถึงหอยปุ้นในหาดสิบปุ้นเวลาที่บ่ามึงหันวันซอเปียดคำกังในหนาลีเปียดตาละทาซื้อเก่าหะก็ก้อยพัดออกคงละทาบ่อเตียงพัดเด็ดเหล่านี่ก็ผิดซ้ำไงต่างละทาต่างพัดเด็ดซุ้งโกรธถึงพัดเด็ดเหล่าวัดดีบ่อเตียงถึงเวียงเช็ดนั่นละทาเตียวในเวียงพอโคตีต่างใจยุงละทาปองดึกเศร้าคงละทาหกตีไพมึงต่างร้ายไปหุ่นเนื้อไปถึงเวียงเช็ดเอากันกาไข่เหยี่ยมปีใจนองได้พักก็ถึงวันนึงไปปอกก็ได้ตามโครงการฝั่งตาและผ่อนหน่อยเพแพ่ขำลาพัดเดไทยปุ้งเพนังสบอกเกาไดหูฮอดถึงวันสเปียดคำกลางคืนเตวันสิบหกคำหมานำถมนำนองเพแพ่ขำลาอยู่ลาเป็นเขียนตังพัดเตียดบ่ได้ปาหือเศร้าซ้ำคนตายเสียลงซ่องหอยหาสิบหมื่นกุลเสียเพแพ่ขำลาตามเขาซ้ำไหมพัดเดฝาหลังวันสเปียดคำปุ้งเพออกมาไดหูไฟใหม่ไฟลำปลาไม่ได้ซ่องเดินประเดี๋ยวบ่ได้วัดไปซ้ำนี่ปีนพัดเตียดนี่เขาเปียดสิบปีนี่มาไฟใหม่ไฟลำใหญ่ลุงละเปินป้าหือเศร้าซ่องเหมือนกุนไปพักไปอยู่ที่ปลอดภัยอันสักกันเผียงนี้ปิ้นเขาซ้ำใหม่ปิ้นก้อนเซฟผีเสียงปองนี้เผียวเขาซ้ำใหม่ก็ทึ่งที่หนี

0: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดือน12หล่อ23คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่พร้อมกันคือป้องไปบ้านตรงจงยังที่ออกกำปาขนนักจีออกลูกกันเจ็ดชิ้นบ้านเมืองสุตีมาตังเก่ากันกาไข่สุตีเลื่องเปิงกาไข่สุตีมีตีต่างที่ไฟบ่ใช้บ้านเมืองตีเดียวกันก็มีการเฮสั่งบ่เหมือนกันมีเลื่องเปิงผงเนืองตัวหิ้งไฟดีใจไต่ตามกันเจ็ดชิ้นตีบ้านเมืองหันไต่ตามที่ต่างเฮสั่งกันให้หนาเหือบ่ให้เมียนหนาสมัครลึกเสียนเอาเลื่องเปิงกาไข่อันตัวเดียวซุ้มใช้นั่น
1: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
0: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
2: เมียทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาบินของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวนต่อนใจนั้นมาเผียวหือตั้งหลายฝั่งในกำคับคับว่านางเบาใครหันนางเบาใครหูเบาใครหูฟังเสียงเขาใจยามเมื่อตัวใจไปไปแอบกุ่นไหมนางลำบากใจใจปั้นหืนนองเหมือนไก่หน่อยได้กินเขาซานใจจู้หยอกนางใจนางปอกว้างปอเมาวันเมื่อใจกินอ๋อยปิ้นวันนางเสียใจวันเมื่อใจม้วนเยิ่มปิ้นวันนางหองไห่นางนีอดเบาใดน้ำตาไหลย่อยเกี่ยมตั้งซ้องไปดิแลพี่น้องต่างหลายมาเดี๋ยวเฮาก้อยสู่กันมาฟังกับคำพูดนี้

甘คับหออันที่ฟังเขาใจนั้นเอามาไปเลปิ้นกำคับใจก่อนที่ฟังอยู่ต่อมานี้เฮาที่ฟังกำคับบทนี้ปิ้นผูไปอาคับไอ้ก้องหรือเอากำคับหอมาไปเลปิ้นกำคับใจในกำคับคับว่าโอ้ใจปีเอ๋ยจะยินดีปีฮักน้องต่างตีได้มาเสียเบามีน้องนางปีดีเฮ็ดซื้อนี้ดีเฮ็ดซื้ออยู่กินไปมือต่างหน้าเฮาฮักกันต่างตีได้มาถึงมือวันนี้นางละเสียใจไปวันวันขึ้นขึ้นใจตัวเดียวมองใจอยู่ใจติดหนองนางคนเดียวนางไอ้นางปีที่เฮ็ดซื้อยามใดสิ่งที่ใดปบหันนางเทียมหนีก้อยมาฟังกำคับบทนี้

ภาษาไทยเฮาเมื่ออยู่ไปบ้านตุงปิ้นหมูปิ้นซุมพร้อมกันก็ยังหุ้มฟังกำคับไทยมาเดี๋ยวเฮาก็จะกลับมาฟังกำคับไทยบทนี้

นโชแพะโชกึลาวิทะดกขพิหันกุอารถที่เปิดตัวนตะโยลาปะอาชัวแหละนะงาโดวิละอาอีอยู่แฮและนตีจีออกคออารถที่จุกากาวิลิคออาชุกามาลาวิละนะงาโดวิละอาอีอยู่แฮและโนพัทธาคาลูกาลืมมากาวิละอาอีนตะอามาลาวียานโคยุกาแลนวิลิคนนาโชโอเกและลาหูแม่แหละจับคือแม่ไปอยู่ที่คือ

ติชมเชวีอิจิโอโคโนฮะวิชมาจังและโนฮะบาโชกามาจังและโนฮะบาโชติกาชิเทปุลากุนนิมาสิโคคากิโดนะฮะปุวินิมาสิโนทาอิกุเชโนฮะตาวิโชติกานิมาสิเอ

哈维奇古带鹅呢，哈维奇古阿皮鹅呢，俺都不哈维阿金妈咪嘞。

不同的语言，传递同一个声音。云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。

0: TV ที่ที่คะแลลากโคโคทูจีวีออย่าย
1: ิงนายาอยู่โชจิโคทูจีวีที่ที่คะแลลากโคโคทูจีวีออย่า
0: อึโคมีโคออโดนาโคสิชาสนาปาวชอปาชิติโปนูกากาเตียวโลเลวาลีวาอีโปติกซิติจาเวชิมาปาคุมิซอจาตุนิชานีเยนาซือขอนิฮานิโกเลเฮวิติยาคอมูโฮปาเลวิปากามาจาเยนามิคามิโกลิลิซิติเวลามึสทานิโตกาชิวชอเจทาดาฮาดาเวทาจากายะเอวิลิโคกามาเวติคานิอูติชิวจิคองาคือโกจาโอชิริชิโชกามาจาตูสุโลเทลุโมติโอติเลวาชาวกาเวอลอติเคอามิโลตากะตุกิฮาลาชิวโอฮอกโกเตลเตลไลซึเลนาฮานิกอชิเจกาลาปานิโอกอฮาปานเชกอนิทาเซเวสุจิวาลิเซเวฟุสุจิเซจาวาอิโปเซเวฟุสุจิลิฮุจิติเอซึติจาเวชิมาปาควิมิโอนอเชเอโปออสวิกเกจติจามึจาคาจาเวติเกออโลทาชานีตุนีกอชิเฮเวติยากาติชัวจูฮูกาฮูเกโมโฮโลจันจากตูปาโตโลวิทาชาจงไอจเวติเกอกาจาติโลดาตาเวทาชานีเตนีจึซกุวีชิจิเพจูซูจิ

นโชแพะโชกึลาวิทะดกขพิหันกุอารถติเปิดโตโนตะโยลาปะอาชัวแหละนะงาโดวิละอาอีอยู่แฮและโนติจีออกคออารถติจุกากาวิลิคออาชุกามาลาวิละนะงาโดวิละอาอีอยู่แฮและโนพัทธาคาลูกาลืมมากาวิละอาอีโนตะอามาลาวียานโนโคยุกาแลนวิลิคอนาโชโอเกือและลาหูแม่แหละจับคือแม่ไปอยู่ที่คือมูไคเวลาหูมาจาเชาวฮวาตาตาบียานโนโค

하비치고 떼그가나 하비치고 아피그가나 나 도구 하비 아지마빌래.

ว่าคือมันยะที่ลิงอันนี้จะมึงอันน่าอันจะมึงน่าเสียงอันสิบดูจูหลังอันลิงหน่วงกือหลังอันนี้จะอันผู้อันวิจะผู้เสียงอันมีอันนี้นู่นแต่คอชิมีอันเดินนู่นแต่จ้านู่นจะสู้จูหลังนู่นหักกูสู้ทุหลังอันนี้จะมึงอันน่าอันวิจะมึงน่าเสียงอันตัวอันดาท่าสิจู阿都是西塔湖主阿尼子阿父阿尼子普塞欧那家都是家里呢叔叔子是算你呢

我去问你的人啊，阿修提克、普提克、阿吉提克、西提克，普干乔玛巴西嘞，西卡妈妈巴西嘞，阿修修古塔米哩，阿吉多古塔恰皮。

0: chu pa chu za bo a so nu wa na na wa tu ma nie lu ku fu mu gua ma ngu ni ni nie ti kwa li fu chi wa zai lu zi le
1: 云南广播电视台民族广播
2: 云南广播电视台民族广播
3: 那好可不及的
4: 正破价贴五千出柜
5: 降低十三分啊
6: 你送我师傅
7: 广播涵盖的红
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
8: 红黑爱心怕啥阴暗不料比亚摩干带皮星放好干龙内脑发电为了高山美
9: 红黑爱心怕啥阴暗不料比亚摩干带皮星放好干龙内脑发电เวลาเขาสักไหม
10: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสักไหมปองนี้ที่เผ่านิมีวังนิงวังยี่ปูผู้เกากรอ้อนในซึ่งฟุ้งนี่อยู่เวเมืองเสียสัจธรรมตองเวลามือกันนาติหาปีปกที่สิบหาจงการวิสานาจังโคโซยานอกันไหมในเส้นเห่ากำตือตาไม้ตุนอยู่จงการสั่งเตียงแบบเมืองหินนันจับไหมนันเอาไหลตาที่ไหมปุ่งเนื่องไปเวลามือเศร้าแห่งการรีแบบเมืองหินนันจงการกลุ่มหือและต่องรู้นันก็จัดเนื่องเตะนาจังปลูกสางมักทุเรียนที่ยินนานเอาไหลตาที่ไหมพร้อมซิงตุลิยาคับจุ่มสอนซืบและเผยเพซาลึกสื่อจำเฮอเฮิงพาซ้ำปันถนังกันอยู่ที่หนิงเอื้อหันยกเฮ็ดมาเขามิดนำในพระเดชเฮาปีนี่จักเซาไดมักพงลงไล้ต่างละทาต่างพระเดชทรงโกถึงพระเดชเหล่าอันปอตินในเวียงบ่อเตียงถึงเวียงเชียนต่างใจหยุงบาดมังไล้ตีพระเดชไทยนำถุ่มนำนองเพื่อแผ่ขามลับป้าหือเสียงกุนใต้ซีเทียมไล้หมาฮัดถึงเซาซ้ำกุ่นป้าเดียวก้อยฟังเข้าในเขาซ้ำหายยำทีอยู่เมื่อวันอุ่นงานต่างปิ้นพระเตียสักไก่มาฮัดเดิ้งเก่ารอเศร้าเก่าคำซึ่งเวสุจิวังหนิงซึ่งเวฟูสุจิซึ่งจางวังฮิโปซึ่งเวฟูสุจิเลียวคงเจียนผู้เก่าก่อนอ้อนในซึ่งฟุ้งนี่อยู่เวเมืองเสียสัจจคำตองจองการหักซ้าเตียงแม่น้องเสียสั่งเตียงห่างคัดในเวงปุ่งเนิ่งการเฮสังฟุ้งนี่สัจจการเฮสังปลอดภัยการอามาขำกลุ่มหือกัดลี่และปาลิฮันเขี่ยเกี่ยวเขาออกไปมาเมื่อปล่อยต่างปิ้นพระเตียนั่นเสริมแน่นที่ถ้าเขาเลือกคำเหียนคือเดตามใช้ความกำปักขนนักแห่งสีจิงเพ่งจงสุจีเมื่อมายินนันเขาแจ๊บเผียออกมาแน่นและทำกองจ้าเปลี่ยนอยู่กินไพ่เมืองมันขั้นกำลังยับมันทรงการแต่งไม่หักสั้นหำน้องปล่อยไข่กำกึดยานอกันไหมตุยอยู่ปุ่งเนิ่งในเวียงตามนำแคมนำดีซุ้งยับมันยับแคมทรงการสุดซองมืออุ่นงันต่างปิ้นพระเตจนั่นหือไพ่เมืองตั้งเส้นและเขี่ยเกี่ยวต่างไล่มือซอแห่งนั้นแต่ห้ำปึงทึ่งมีเสือหนึ่งห้องว่า